มองลงไปในสะพานก็น่าสะใจต่อเที่ยงกันดังเช้าราวมวยบางต่อเที่ยงถ่ากันนาทันแล้วยังควันยังนามันเนกว่าสวยได้ลาบหยดแล้วไม่น้ำสำยัดรวยในว่าช่วยปากทองของประชาขานไม่ได้ทำงานขานไม่หยุดในที่สุดเรื่องขานนานนักหน้ามันไม่มีอะไรดีที่ผ่านมาทุกเวลาต่อเที่ยง

หวังจะล่มรัฐบาลมานานจังเทวานังพินิจพิจารณามัวแต่แย่งเก้าอี้ไม่ได้พ้นประชาชน

เสียวหาบ่เอิ้นใส่ย้อนนางทุกข์ยากให้ลุงป่าเพิ่นกะซ้ำเหลือใจเด้หุ่นกะเพ้อพอลีอยู่บ่มีเขาอยู่ท้องสิน้องนี่อยู่จังไหนฮีตนเด้นูลาคำแพงบ่มีพอมีแต่แม่ขอมอทนท้อพอบ่มีสองปีนอลาพอไปฆ่าบ่คืนหลังไปบังบังตายยังบ่ได้ข้าวทิ้งนั่งเลี้ยง